0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยโย่นามิรบุกบักแฟนส์กับแฟมิลี่สตันเดีย following DAO community notice บิงอร์เรียลทินทงอร์ตันเดียเนวี white power reach ตัวงนาดอลพินิชิลังอร์ on Sunday 16th of August ตัวเรียลทินทงอร์ยาตัวกับcarrying out ne bolanya essential power maintenance to all ne electrical network go ka don yang ka involving a power outage to all ne bookmark gulf peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. little telstra services ja baung ito impact yang outage to you're still ngay to ne yach kurter nain kapun water supply pumps ja so unido nein measures jamalad all place gumalad Need to ensure availability gap for Maladol Rio Tinto. Olaga Jal Mirwanga, kindly community members, Nay Namadaban, minimizing gap usage. Make sure Nay Aban saving Yaka Dangangapu, Nay wasting Balanyamiri de Kunto. Rio Tinto, ja, also Kawanga, community members go Namado planning prepare in advance the outage go, Ka Balakang or Lang, the inconvenience cause go. Kauni Namajal Mirja. Pulo neo tau mala uniki po outage po neo la please bookmark emailing gov community team lil una gov communities at riotinto.com lil pulo adrakram gov communities at riotinto.com thank you bookmark
2: yo this is Jordan Geka Mangu I work at IJCP the remote job community program as a supervisor, and you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.